ดอนมารลีเป็นอับการเวียงแดงหลองปีปีซีรอดปาร์จูจิมาบางโซบุทักท่านปัจจินิปอนเอกลาเป็นอับแกรุนิพายิงคอรับลีบอมกุรานีเป็นอับการเวียงแดงหลองอาฟรังซีซาร์ลัมเทกดีเอกทาบิร์ตาร์จิกลองโปอาดุนทูซาร์ลัมเทอร์จิกลองโปอาดุนทูอสนอสนเกปัจจินิยาลัมท่านปัจจินิปอนเอกโปลาดุนทูวอร์เองอับิร์ตาอาร์จิกลองโปอาดุนทูLunang dengalong, ason-ason, lunsepo, lunsepi, tumpen, kilun, alun, arjik longpo. Pinap karbiang dengalong, kerot, keparjujike, lapanik charlo.

เอเซสมุนทามุนะรินาติมาร์นิกานังออดังเซคูกันไม่ได้ขนาดมันไปเบอากาศบ้านิกวาตีมัวบ่าวมันเซปุสอมัยอากาศบ้านิกวาตีเอาโอสมิยาซาฮาริเซอารีราวบอโรคาร์บีเนปาลีราวนี้ตะไคกันังจานัยเคจูเอลเอสไฮนีเอบาเอโนซาร์ฟอร์นีลินัยอันซาดาฟริโกทำเจสิเมย์รูบิราคาลีคอตันมุลกสังสารินีนิวอีคาเดมิกบิลดิ่งเอาฮุ่งฟงจากันพงนี้ซีริงเกียวจากันกันังไปอันซานีอินเทรปัสเขาบิซาทีพูนีอีเมลเอาเดทเอาในจัดดังสำหรับพูบิซาทีอาในจิบามินีเคจิราวอินเทรปัสคูเมลในเคจิจังมุนาคิบลาจังนี้มิรุนีก็ออร์ดิเนชันเซ็กซ์ซงจังพนังจับคลัมเนปุ่งในจัดดังอันซาดอกคุยบลาบิซาทีพูราไปอินเทรปัสจังเลกเซกังเซโฟโตกนัง